0: 3ZZZ 92.3 FM
1: คลีทูเปอร์เซตขึ้น 92.3 FM
2: คำกะตีเตือนใจไม่ไพ่ยังต่างปองพี่น้องยังต่างใจกันคนทั่วไปมีโบที่บ่ต่างกัน
3: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกะพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกะบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยกะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่30ของเดือนพฤษภาเดือนเมษปี2026กะท้ายเดือน5ไปแล้วเนาะกะอาทิตย์นี้นี่กะยังอีกมื้ออื่นนี่เนาะกะจะลงเรือสำหรับฤดูใบไม้ล่นแล้วกะวันจันทร์นี่ก็จะเริ่มฤดูใหม่ฤดูหนาวแล้วท่านผู้ฟังเป็นยังไงเนาะพ่อตู่แม่นายลุงแม่ป้าเอาอาอาบ่าวทั้งหลายเนาะก็ได้ไปสักวันสักยากันไปวัดใหญ่กันฟลูกันแล้วบ่ว่าเป็นแนวใดเนาะก่อนที่เข้าหนาวนี่ก็อย่าลืมเนาะก็ตักกันไว้เพื่อให้มันบรรเทาเนาะโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าเฮาจะเป็นนั่นเนาะให้มันเอาเบาบางลงอันนี้ก็ป้องกันกันไว้เนาะท่านผู้ฟังก็คือว่าแล้วก็โรคสายพันธุ์ใหม่บ่หรือว่าไม่ยังต่างๆนี่มันก็เข้ามาเรื่อยๆดังนั้นก็ให้เฮาระมัดระวังเนาะรักษาสุขภาพเฮาเองป้องกันตัวเฮาเองนั่นเป็นดีที่สุดเนาะอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านกันอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็คือว่าแล้วละดูหนาวใกล้จะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าอากาศนี่หนาวเย็นมาแล้วเนาะท่านผู้ฟังฝนตกเกือบทุกมื้อเลยแล้วก็อากาศนี่ก็สิอยู่ประมาณ14 15หรือว่ายังสูงก็16องศาในอาทิตย์นี้ก็เนาะรักษาความอบอุ่นกันไว้เพื่อป้องกันเนาะกันที่ว่าจะเป็นนั่นแหละเนาะการอันเป็นห่วงเป็นใยเช่นเดียวกันนั่นแหละอากาศนี่ก็สิเริ่มสงสัยว่าสิเริ่มหนาวไปเลยแล้วเนาะเข้าฤดูหนาวแล้วนี่ก็ได้การในที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นมีข่าวต่างๆทั้งดีทั้งร้ายเนาะท่านผู้ฟังติดตามกันไว้แล้วก็พยายามก็คือเตือนกันอีกแบบมีสติแหละเนาะติดตามข่าวเพราะว่าทุกมื้อนี่นี่ข่าวปลอมนี่ก็หลายแท้ๆเนาะโดยเฉพาะกับข่าว AIโดยสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามทั้งสื่อเนาะมีเดียต่างๆนั่นก็ฟังหูไว้หูเนาะท่านผู้ฟังฟังไว้เพื่อประดับความรู้ความรักของพวกเฮาแล้วก็สังสาเบิ่งเนาะว่าโอ้อาจจะมันเป็นจริงได้สำหรับซ้ำใดไม่หยังเพราะว่าคนนี่ก็เอา AI มาเฮ็ดนี่คือแท้ๆเนาะแล้วก็เบิ่งนี่ก็โอ้เป็นตาตกใจเนาะบางข่าวก็ได้แต่ว่ามันก็มาสร้างเอา AI มาสร้างดังนั้นการระมัดระวังก็คือได้เตือนกันตลอดแล้วเอา AI มาหลอกลวงเนาะบ่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่อย่างต่างๆนี่ก็เฮ็ดให้คนตกเป็นเหยื่อไปหลายคนเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็ฝากแล้วก็คือเว้าแล้วก็เดือนนี้ก็เดือน5แล้วก็เดือน6เนาะก็สําหรับปีการเงินก็ยังอีกเดือนนึงก็ใกล้ๆเข้ามาเนาะสิถึงเวลาเคลมแท็กไม่อย่างอีกตื้มแหละก็มีหลายเสียงสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นผ่านมาอากาศที่ผ่านมาก็คือทั้งรัฐบาลกลางและก็รัฐบาลของรัฐเนาะเพิ่นได้ประกาศงบประมาณประจําปีเข้าไปเนาะก็อาจจะถึกใจได้บ่ถึกใจได้เนาะสําหรับประชาชนก็ได้เนาะก็อาจจะมีผู้ที่อาจจะบ่พอใจไม่หยังซี่เนาะกับบ่พอใจในบางสิ่งบางอย่างแนวใดเนาะก็สําหรับรัฐบาลเหมือนกับปฏิบัติหน้าที่เพิ่นไปเนาะก็นานาจิตตังเนาะก็แล้วแต่ลางคนเนาะก็นี่แล้วก็แน่นอนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แหละคือว่าแหละโรคประมาณแน่แล้วก็หลายคนก็อาจจะเตรียมมอเข้ามาแล้วสําหรับการที่จะเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งประจํารัฐเนาะที่จะอาจจะมีขึ้นเช่นเดียวกันก็ข้าพเจ้าจะเอานําเอาวันที่ที่คักแน่เนาะมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ฝากเตือนสําคือผู้ที่อาจจะได้เดินทางมาอย่างสิก็อาจจะเตรียมการเนาะเพื่อที่ว่าเลือกตั้งล่วงหน้าแม่นอย่างสิก็คาดว่าท้ายๆปีเนาะจะมีขึ้นสําหรับมื้อแท้ๆนั่นก็จะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังไปอีกครั้งนึงแล้วก็คืออีกข้าพเจ้าได้ ออกข่าวไปเนาะก็ย้ําเตือนกันตื่มเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นเสนอโดยเฉพาะรัฐบาลอันของรัฐวิกตอเรียเฮานี่เนาะเสนอแต่ว่าให้ขออยากเงินคืน3% สําหรับทะเบียนรถแต่ละคันที่ว่าเฮามีนี่เนาะที่ว่าได้ออกไปใกล้ๆแล้วเด้นี่สิเริ่มสามารถเริ่มขอได้ก็เริ่มวันที่1ของเดือนกุมเดือน6นี่แหละเนาะก็อีก2-3มื้อ2มื้อเนาะอีก2มื้อทั้งหน้านี่ก็สามารถเริ่มขอได้มันสิให้เวลา2เดือนคือว่าแล้วฮอดวันที่31ของเดือนกุมภาหรือว่าเดือนกรกฎาที่จะถึงนี่เนาะไปเป็นเวลา2เดือนให้ท่านสามารถขอเงินคืนได้ 3% สําหรับค่าลงทะเบียนรถหรือว่า Retail Payment สําหรับปีเงินการเงิน2025-2026ก็หมายความว่าท่านใดที่จ่ายทะเบียนเปลี่ยนรถเนาะตั้งแต่และเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาปี2025จนถึงมาถึงเดือนกุมมาถึงเดือนเมษนี่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นฮอดเมษเพราะว่าสําหรับผู้ที่ว่าจ่ายหลังจากวันที่1เดือนกุมไปนี่สิบ่สามารถขอได้เนาะดังนั้นการผู้ใดที่ว่าย้อนหลังไปแต่อันเดือนนี้เนาะไปฮอดพุ่นเดือนกุมภาปีกายนี้ก็สามารถขอได้แล้วก็มีสิทธิ์ขอได้2คันผู้หนึ่งก็ทางว่าบางท่านก็อาจจะมีรถหลายคันสามารถขอได้2คันอันนี้นี่มันบ่แม่นผ่านทางวิกโรดทางโยธาเนาะที่ว่าเพิ่นให้อันนี้เป็นของรัฐบาลประจํารัฐเพิ่นให้อนุมัติเงินส่วนนี้ออกให้ดังนั้นจึงจะต้องขอผ่านเขาทั้งออนไลน์ของทั้งservice australia ซึ่งที่ว่าเป็นองค์การที่ว่าควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงหรือว่าเงินเซ็นเตอร์ลิงต่างๆไม่หยังเนาะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะก็อันนี้ก็มาฝากเตือนกันอีกเตือนนึงเนาะสําหรับการข่าวดังกล่าวนี้แล้วก็หรือว่าก็เตือนกันอีกเนาะสําหรับผู้ที่ว่ากินเงินเบี้ยเลี้ยงผู้เฒ่าหรือว่าโสเงิน age pension เนาะหรือว่า age pensioner หั่นก็แน่นอนเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็คือข้าพเจ้าได้ออกไปก่อนหน้านั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่จะไปท่องเที่ยวบ่หรือว่าไปเมืองลาวเนาะไปอยู่ลาวไม่หยังซิก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะสําหรับงบประมาณก็สอบถามคักแน่เนาะเพื่อความบ่ให้มันแบบว่าทางไม่หยังซิเนาะไปว่ายุ่งยากในทางหน้าอันนี้ก็เพราะว่าเพิ่นออกมานี่หมายความว่าเพิ่มเนาะจากตั้งแต่6อาทิตย์หา12อาทิตย์นั่นแปลว่าสิมีการอัธวักไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหั่นสิมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้เงินเบี้ยเลี้ยงนั้นมีผลกระทบแล้วก็เพราะว่าเพิ่นว่าแล้วก็หลังจาก12อาทิตย์หรือว่าเดินทางไปหลังจาก12อาทิตย์แล้วเงินเบี้ยเลี้ยงนั้นก็จะได้หยุดเนาะหยุดจ่ายจนกว่าท่านสิกลับมาแล้วก็มาขอยืมคืนใหม่อย่างซี่เนาะอันนี้ก็สําหรับที่ผู้ที่แจ้งว่าไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรเลยหั่นหมายความว่าเพิ่นสิหยุดอันเงินนี้เลยแปลว่าอันเงินบ่จ่ายนี่เลยเนาะแปลว่าคือหลังจาก12อาทิตย์นั้นเพิ่นโจ๊ะเนาะสําหรับผู้ไปอยู่ต่างประเทศเพิ่นสิโจ๊ะบ่จ่ายแต่ว่าหากว่าไปอยู่แบบว่าแจ้งว่าไปอยู่แบบถาวรเลยก็แน่นอนแล้วเพิ่นก็ต้องตัดเงินนี่แบบแน่นอนเลยเนาะแบบทันทีเลยแล้วก็มันสิเริ่มวันที่20ของเดือน9ปี2026นี่เนาะเริ่มปฏิบัติอันแบบแผนใหม่ตัวนี้นี่แหละเนาะดังนั้นเพิ่นก็ฝากกันไว้แต่ก็นอกจากนี้ก็ข่าวออกมาในอาทิตย์นี้สําหรับผู้ที่ว่ากินเงินนี่แหละแบบว่าอันเมียงเปี้ยเลี้ยงมาอย่างนี้นะเป็นอาจจะมีประชาชนถึง 2.7 ล้านคนเนาะที่กินเงิน age pension หรือว่ากินเงินเบี้ยเลี้ยงผู้เฒ่านี่เนาะจะต้องมีการแจ้งเนาะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเพราะว่าบางคนอาจจะมีการมาอย่างเฮ็ดเวียกขึ้นใหม่บ่หรือว่ามีเงินเข้ามาใหม่หรือว่าซื้อหุ้นซื้อมาอย่างจังซี่นะหรือว่าเงินอาจจะที่มีอยู่อาจจะหลุดพ้นมาอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นก็ขอให้แจ้งเนาะไปว่าให้แจ้งการทั้งเซ็นเตอร์ลิงในทันทีเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินของท่านนะเพื่อว่าบ่ให้มาเพิ่นก็สิทบทวนเบิ่งเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการละรวมหรือว่ามีการคาดเคลื่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ออกมาภายในอาทิตย์นี้แหละเพิ่นว่ามีประชาชนผู้ที่ว่ากินเงิน เบี้ยเลี้ยงผู้เฒ่านี่ 2.7 ล้านคนนี่นี่ก็สิแปลว่าอาจจะต้องมีการทบทวนขึ้นใหม่เนาะมีการเบิ่งว่ามันแจ้งถูกต้องบ่แม่นหยังซี่นะเพิ่นก็ออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพิ่นก็ออกมาแล้วก็คืออันนโยบายใหม่หรือว่าโครงการใหม่ออกมาที่เพิ่นออกมาในอาทิตย์นี้ตื่มอีกก็เกี่ยวกับเรื่องมีอย่างเรื่ององค์การภาษีก่อนของออสเตรเลียหรือว่า Australian Taxation Office เนาะ ATO นี่ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้คือเวลาเฮาใช้รถใช้ลาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังเนาะแปลว่าแต่ว่ามันสิบ่ใช้ในปีนี้เนาะเพิ่นสิเริ่มใช้ปีหน้าปีการเงินปีหน้าว่าเพิ่มคิดรายกิโลเมตรการเดินทางสําหรับการใช้รถเนาะสามารถเฮ็ดได้อันแปลว่าเพิ่มขึ้นตึมแล้วก็ผู้ที่ว่าใช้รถนี่สามารถแปลว่าเคลมแท็กกันได้ $4,550 โดยที่ว่าบ่จําเป็นต้องจดรายละเอียดแม่นหยังเพิ่มเติมแม่นหยังซินะแปลว่าเอาว่าเฮาใช้รถอันนั้นเพิ่นก็จะคิดรายให้แบบว่าสามารถจ่ายเงินจํานวนนี้ให้ต่างว่าใช้รถไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเนาะว่าคือเพิ่นเว้านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตรงเพิ่นบอกว่าจากที่ว่าก่อนหน้านั้นเพิ่นสิรายกิโลเมตร188 เซนหั่นเพิ่นเพิ่มขึ้นเป็น91 เซนเนาะอาการในกิโลเมตรนั้นแปลว่าในการเดินทางนี่ก็บ่ให้กายถามว่ากาย 5,000 กิโลเมตรต่อปีอันนี้แปลว่าสามารถเคลมได้ 5,000 กิโลเมตรต่อปีเนาะอันนี้ก็ดังนั้นเพิ่นก็ว่าสามารถพอเงินจํานวนนี้ได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นตึมเนาะเล็กน้อยเนาะสําหรับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่รถคลาไปเฮ็ดเวียกเหตุการณ์นั้นเนาะ

เป็นข่าวจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในมือวันที่28พฤษภาคมว่ารัฐบาลของประเทศออสเตรเลียได้กล่าวถึงการฟ้องห้องบริษัท 3M ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีจากรัฐมินนิโซราและหน่วยเวียกงานท้องถิ่นของบริษัทในเทื่อนี้แม้นเป็นการฟ้องห้องครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ออสเตรเลียเคยดำเนินการมาและก็ทอดให้เห็นถึงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบ่ว่าในอดีตและอนาคตที่เกิดจากการปนเปื้อนแนางมิเชลโรแลนด์อัยการสูงสุดของประเทศออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลกลางแม่นพ่วมเหียกห้องค่าเสียหายหลายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อเป็นการทดแทนหรือว่าสดเสยค่าใส่ใจจำนวนอันหลวงหลายในอดีตและอนาคตที่เกิดขึ้นในการกวดก้าและจัดการสารปนเปื้อนอันเป็นผลมาจากการจัดแจ้งแล้วก็เก็บและการใส่โฟมนี่ในอดีตโฟมดับเพลิงดังกล่าวถูกใส่ในฐานทัพ28แห่งทั่วออสเตรเลียเนื่องจาก 3M ให้การรับรองว่าสารดังกล่าวเป็นปลอดภัยต่อการกำจัดนอยส์สลายใดทางชีวภาพและบ่เป็นผิดเป็นภัยแต่บริษัทกับปกปิดผลการทดสอบของตนเองทางด้านแถลงการของ 3M ได้เน้นว่าบริษัทบ่เคยผลิตสาร PFAS ในออสเตรเลียและได้หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาในประเทศแล้วเมื่อประมาณ20ปีก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีกระทรวงป้องกันประเทศของออสเตรเลียยังคงใส่โฟมดับเพลิงที่มีสารดังกล่าวต่อไปอีกเกือบ2ทศวรรษในขณะเดียวกันท่านปีเตอร์คาลินรัฐมนตรีป้องกันประเทศของออสเตรเลียยังกล่าวว่ากระทรวงได้ใส่เงินจำนวนถึง 1,300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในการจัดการกับผลสะท้อนผลกระทบจากการที่มีการปนเปื้อนรวมไปถึงการจ่ายเงินทดแทนทางด้านกฎหมายจำนวน408ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับบรรดาชุมชนที่ได้รับผลสะท้อนรวมไปถึงการบำบัดหรือกำจัดดินที่ปนเปื้อนหลายกว่า 200,000 เมตริกตันและมีการบำบัดเรื่องน้ำหลายกว่า 13,000 ล้านเป็นข่าวจากนครหลวงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในมือวันที่28เป็นสภาพว่ารายงานประจำปีซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวแก่กับการพยากรณ์อากาศอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในระดับภูมิภาคซึ่งคาดการว่าอุณหภูมิอยู่ใกล้พื้นผิวทะเลทั่วโลกประจำปีระวังอยู่ที่1.3 ไปหา 1.9 องศาเซลเซียสเหนือกว่าระยะก่อนการอุตสาหกรรมระหว่างปีพ.ศ. 2393ไปหาปีพ.ศ. 2443มันได้มีหลักฐานชัดแจ้งว่าสภาพอากาศแม่นอ่วมห้อนขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกแม่นสูงขึ้นแบบต่อเนื่องแนะนำเมลิซาดีบรูคซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยจาก The Met กล่าวว่ามีแนวโน้มอย่างหลายที่อุณหภูมิใกล้พื้นผิวของโลกเฉลี่ยทั่วโลกจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับเฉลี่ยในช่วงระยะปีพ.ศ.2393ไปหาพ.ศ.2443ซึ่งเป็นระยะการเวลาสัวข้าวอย่างหน่อย1ปีระหว่างปีพ.ศ.2569ไปหาปีพ.ศ.2573รายงานยังคาดคะเนว่าจะมีระยะเวลา1ปีระหว่างปีพ.ศ.2569ไปหา2573ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะสูงกว่าปีที่ห้อนที่สุดเป็นประวัติการนั่นก็คือปีพ.ศ.2567ซึ่งเป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
เหนือระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมเป็นเทือรามิดนอกนั้นยังรายงานว่าอุณหภูมิในฤดูหนาวแถบอาร์กติกบริเวณซีกโลกเหนือในระยะหาปีข้างหน้าคาดว่าจะสูงขึ้นหลายกว่า3เท่าพึ่งของอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกโดยจะสูงกว่าระดับพื้นฐานในปีพ.ศ. 2534หา2563ประมาณ 2.8 องศาเซลเซียสทางด้านซีบรุกได้กล่าวว่าอุณหภูมิแม้นมีความสูงขึ้นในแถบอาร์กติกอาจส่งผลสะท้อนต่อระบบสภาพอากาศเป็นให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่มีความหุนแห้งหลายขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทางเหนือของโลกของพวกเขาเป็นข่าวจากนครหลวงเตหะรานประเทศอิหร่านในมือวันที่28พฤษภาคมว่าท่านเอสมาอิลบาไกซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้แถลงว่ารัฐบาลเตหะรานพร้อมยืนยันเป็นหนึ่งเดียวกับโอมานซึ่งพ่วงประเสริฐกับไฟค่ำแบบคุ้มคู่และก็คุกคามจากสหรัฐอเมริกาพร้อมเดียวกันท่านบากาอีได้ประนามการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐซึ่งโจมตีเมืองบันดานอับบาสที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์แคมซ้ายฝั่งตอนใต้ของประเทศอิหร่านเป็นเทือกที่สองในอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าซองแคบฮอร์มุซต้องเป็นเส้นทางเดินเหืออันเสรีและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายสหรัฐจะเป็นผู้เบิ่งแย่งดูแลเองพร้อมทั้งเตือนโอมานตามกลางกระแสข่าวว่ากำลังหารือกับอิหร่านเกี่ยวกับกลไกจัดเก็บค่าผ่านทางว่าโอมานต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นกองทัพสหรัฐคงต้องโจมตีโอมานด้วยมีรายงานข่าวจากเมืองอุปสลาประเทศสวีเดนในมือวันที่29พฤษภาคมว่าทอนเซเลนสกีและคริสเตอร์สันลงนามในหนังสือถึงแสดงเจตนาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งผู้ทางให้สวีเดนให้ขายเครื่องบินยนต์ขับไล่ชนิดคริเฟนรุ่น E ของบริษัทซาบให้แก่ประเทศยูเครนถึงแม้ว่าการส่งมอบเครื่องบินรุ่นใหม่ดังกล่าวจะใช้เวลาอีกหลายปีก็ตามย่นคับไหลเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระดับต้นๆสำหรับกองทัพอากาศของประเทศยูเครนและรัฐมนตรีป้องกันชาติของยูเครนได้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวสำหรับเครื่องบินคับไหลคริเฟนรุ่น E อาจได้รับการลงนามภายในบ่เท่าเรื่อนหลังสภาพยุโรปหรือ EU อนุมัติเงินกู้จำนวน 90,000 ล้านยูโรให้แก่ยูเครนย้อนขับไลคริเฟนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและก็มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศยูเครนดังนั้นเมื่อนี้จึงดำเนินขั้นตอนต่อไปอันสำคัญในเส้นทางงมกันคริสเตอร์สันได้กล่าวในการแถลงการงวมกับทานเซเลนสกีที่ฐานทัพอากาศอุปสลาซึ่งมีการจัดแสดงเครื่องบินยนต์ขับไลคริเฟนตรงลำทางด้านทานเซเลนสกีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประเทศยูเครนแม้นต้องการยนต์ขับไลเหล่านี้แต่ก็มีแผนการที่จะซื้อยนต์ขับไลทั้งหมดจำนวน150ลำตามที่ระบุไว้ใน LOI ฉบับเดิมพร้อมเดียวกันการโอนเครื่องบินขับไลชนิดคริเฟนรุ่น C และรุ่น D จึงเป็นรุ่นเก่าแม้นจะเป็นการแก้ปัญหาระดับสั่วข้าวสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศยูเครนในระยะนี้และอีกอันหนึ่งทางเซเลนกียังกล่าวว่ายูเครนแม้นจัดสรรเงินจำนวน 2,500 ล้านยูโรจากแพ็กเกจเงินกู้ซึ่งมีจำนวน 90,000 ล้านยูโรของ EUสำหรับย่นหบเหล่านี้ส่วนย่นขับไล่กริฟเฟนรุ่นใหม่คาดว่าจะเริ่มส่งมอบให้แก่ประเทศยูเครนนับตั้งแต่2000ปี2573เป็นต้นไป

0: ับมีอีกข่าวนึงเนาะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการเตือนเป็นอุทาหรณ์เนาะท่านผู้ฟังว่าการเดินทางสำหรับผู้เดินทางเนาะก็คือกระเป๋าเดินทางหรือว่าป้ายที่ว่าเขาติดใส่ในเวลาเดินทางนะอาจจะเฮ็ดให้เฮาผู้ที่ว่าเป็นนักเดินทางที่บริสุทธิ์กลับกลายเป็นผู้ต้องหาก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันกุ้งหรือว่าแก้งค่ายาเสพติดนี่เนาะมีรายงานว่าไส้ไส้การที่ว่าป้ายติดกระเป๋าเดินทางนั่นเนาะขอที่ว่ามาติดใส่กระเป๋าเดินทางของตนเองเนาะอันนี้การเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็ต้องถือว่านะเป็นการตื่นเต้นเนาะดีใจไม่อย่างซิแต่ว่าอาจจะเฮ็ดให้เฮาหันตกเป็นเหยื่อก็ได้เนาะอันนี้อาจจะดังนั้นเพิ่นก็ออกมาประกาศเตือนเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสอบสวนกันอยู่กรณีที่นะมีรายการเนาะประกาศของทั้งสถานีโทรทัศน์แคนาดาได้พบเนาะเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาเสพติดข้ามหรือว่าขบวนค้ายาเสพติดที่ผ่านอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่สนามบินนั่นเนาะโดยที่มีการส่วนแบบว่าเปลี่ยนคือว่าแหละเปลี่ยนกระเป๋าม
1: าฟังข่าวจากประเทศจีนจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมื้อวันที่29พฤษภาคมว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศจีนได้เผยรายงานเกี่ยวแก่กับอุณหภูมิอยู่ผิวน้ำทะเลในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในแถบเส้นศูนย์สุดเข้าสู่สภาพแอนนินโยแล้วและก็มีแนวโน้มพัฒนาเป็นแอนนินโยระดับปานกลางหรือหายแห้งกว่านั้นในช่วงระยะฤดูร้อนและฤดูใบไม้หล่นก่อนถึงจุดสูงสุดของฤดูใบไม้หล่นและฤดูหนาวก็คือปลายปีนี่ก่อนจะเริ่มอ่อนตัวลงในฤดูใบไม้องปีนาโดยเฉพาะในภูมิภาคแถบแปซิฟิกตะวันตกการเปลี่ยนแปลงอากาศสามารถรบกวนมรสุมเอเชียตะวันออกและเริ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในภาคใต้ของจีนรวมไปถึงสภาพแห้งแล้งในบางบอนพื้นที่ของประเทศในขณะในช่วงฤดูใบไม้องและฤดูหอนปีนี้แอนนินโยแม่นพ่วมอยู่ในระยะพัฒนาอย่างว่องไวและสั้นบรรยากาศแม่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของทะเลอย่างสัดแจ้งจึงมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณฝนตกในเหนือที่วิถีทางภาคใต้ของแม่น้ำแยงเซียงและอุณหภูมิในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนอาจสูงกว่าภาคใต้ของแม่น้ำแยงเซียงและอุณหภูมิในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนอาจสูงกว่า

และก็อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำต่ำห้องสำหรับการปลูกพืชในฤดูใบไม้ผลิในปีหน้านั้นลดลงมาฟังข่าวจากนครหลวงกินซาซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในมือวันที่29พฤษภาว่าอาดมอร์เทโรสแอดฮานอมเกเบเยซุสซึ่งเป็นผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกได้เดินทางไปยังนครกินซาซามีกำหนดการเดินทางต่อไปยังแขวงอิตูรีซึ่งอยู่ทางตะวันออกเสียงเหนือของเดียคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาจากเสื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวท่านมอเทโรสได้ยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกจะดำเนินการทุกวิธีทางภายใต้อำนาจที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนเวียกงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยเน้นเพิ่งการแพร่ระบาดของโรคอิสโบลาจึงสามารถยุดเศร้าได้และยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกบ่สนับสนุนการบังคับใส่มาตรการห้ามเดินทางเพราะแม่นบ่สวยหยังหลายใดนับตั้งแต่มีการยังยืนว่าการเดินทางเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอิสโบลาจากเสื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในเดียคองโกในมื้อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแมนมีรายงานมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน223คนแต่หาก็มีการยังยืนอย่างเป็นทางการได้เพียง10กรณีส่วนจำนวนผู้ป่วยยืนยันแต่ต้องสงสัยแมนเพิ่มเติมขึ้นเป็นจำนวนหลายกว่า 1,000 คนแล้วอย่างไรก็ดีองค์การอนามัยโลกและหลายฝ่ายก็เตือนว่าการแพร่ระบาดอันแท้จริงของโรคแมนมีแนวโน้มจะเป็นวงกว้างขยายวงกว้างแล้วก็มีความหุนแห้งหลายกว่านี้เตือนกันว่าเสื้อไวรัสแม่นแพร่ระบาดมาดนระยะหนึ่งแล้วก่อนมีการกวดพบโอ้และการแพร่ระบาดเทือนี้นับเป็นเทือที่17ในประวัติศาสตร์ของเดียคองโกและนับตั้งแต่มีการปนพ่อโรคอิสโบลาเป็นเทือระบิดเมื่อ50ปีก่อนทางด้านประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านของเดียคองโกก็คือยูกันดาก็ได้พบผู้เสียชีวิตจากอิสโบลาโรคดังกล่าวที่ได้รับการยั่งยืนแล้ว1กรณีและผู้ป่วยที่สะสมก็มีจำนวน6คนโดยมีการปิดชายแดนกับเดียคองโกไปแล้วองค์การการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือประเภททางด้านอาหารสุขเสริญแมนพ่วมมีความวิกฤตทางด้านค่าครองชีพที่กำลังเกิดขึ้นนี้ว่าวิกฤตต้นทุนของการเอาชีวิตอยู่รอดเนื่องจากว่ามีชาวออสเตรเลียจำนวนหลายขึ้นเรื่อยๆที่บ่เพียงแต่จะอดมือกินมือเท่านั้นแต่ยังกินอาหารจากถังขี้เหยื่อเพื่อหับมือกับปัญหาที่ว่ามีเงินบ่พอใช้ซึ่งเป็นรายงานขององค์การ Salvation Army เปิดเผยในมื้อวันพุธที่ผ่านมาได้สัมภาษณ์ชาวออสเตรเลียจำนวน 4,400 คนที่ขอความช่วยเหลือทางด้านบรรเทาทุกข์สุขเสริญจากองค์การการกุศลดังกล่าวนี้ซึ่งพบเห็นว่าห้อยละ91ของผู้ตอบแบบสอบถามได้งดมื้ออาหารในระยะ12เดือนที่ผ่านมาและ1ใน3ของพวกเขาเจ้าต้องอดอาหาร1มื้อทุกมื้อผลการสำรวจยังพบเห็นว่า 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องเจือจานอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อต่ออายุและให้มีปริมาณหลายขึ้นแต่เกือบ1ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเจ้ากินอาหารจากทางขี้เหยื่อประมาณห้อยละ60หรือว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเจ้ากินอาหารที่หมดอายุหรือ expire แล้ว Country Rain Elliot จาก Salvation Army ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปัญหาความบ่แน่นอนมั่นคงทางอาหารแม้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วออสเตรเลียบ่เพียงแต่ครอบครัวที่หาก

0: ได้เงินบำนาญหรือสวัสดิการที่ประสบปัญหานี่แต่ครอบครัวที่มีรายได้ก็กำลังประเสริญสภาพความลำบากทางการเงินที่ยากขึ้นเป็นกันท่านยังกล่าวเติมอีกว่าสงครามในตะวันออกกลางเหตุให้วิกฤตการปาคองสีบที่แก่ยาวมานานหลายปีที่หายลงนับมือผู้ตอบแบบตอบถามห้อยละ90หรือว่า 90% แม่นบอกว่าพวกเขาเอ้ยอยู่ในจุดที่มีเงินมีที่บ่มีเงินเติมน้ำมันขอโทษหรือจ่ายค่าเกี่ยวแก่กับการเดินทางในสาธารณะรายงานยังกล่าวอีกถึงผลสะท้อนของความเดือดร้อนทางด้านการเงินอย่างหุนแหงต่อสุขภาพจิตอีกนำด้วยผู้ที่ตอบคำถามมีผู้หญิงอายุ49ปีจากรัฐวิกตอเรียคนหนึ่งได้กล่าวว่าล่ารู้สึกเหมือนว่าเป็นคนที่ล้มเหลวหรือว่าตกทุกข์ได้ยากในสายตาของลูกๆแทนที่จะได้มีความมวลซื่นกับระยะเวลาพิเศษต่างๆเช่นคริสต์มาสวันเกิดลูกๆหรือแม้กระทั่งตอนแก้วน้ำนมของลูกลุดเป็นเถิดมิตรในส่วงเวลาเหล่านั้นเรารู้สึกมีความตึงเครียดหลายจนหูซึกมีความวิตกกังวลหลายอาทิตย์ก่อนหน้าที่เวียกงานจะมาถึงแล้วก็ล่าหูซึกสูญเสียความมั่นใจไปหมดมีความอับอายขายหน้าเก่าๆในขณะที่ผู้ตอบแบบตอบถามบางส่วนที่เป็นผู้ปกครองก็ได้กล่าวบอกกับองค์การ Salvation Army ว่าพวกเจ้าจะยอมอดอาหารเกิดเป็นการเลี้ยงลูกในจำนวน 35% ของผู้ปกครองกล่าวว่าบรรดาลูกๆของพวกเจ้ายังคงไปโรงเรียนโดยบ่ได้รับประทานอาหารในช่วงระยะ12เดือนที่ผ่านมาโรสดาริงซึ่งเป็นประธานองค์การ Community Health and Togetherness จากแอดเลดได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารสุขเสริมมาตลอด7ปีที่ผ่านมาและเล่าสังเกตเห็นว่าจำนวนผู้คนที่หันมาขอความช่วยเหลือแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันบ่แม่นแต่เรื่องจำนวนเรื่องจำนวนแต่เป็นเรื่องที่ว่าก่อนเฮาเคยจัดเตรียมอาหารในปริมาณที่น้อยกว่าโดยเริ่มจากอาหารเศร้าสุดใหญ่แล้วก็ต้องไปซื้อของเพิ่มเติมตอนนี้พวกเฮาต้องเตรียมอาหารอันอื่นเช่นผลประเภทผักหมากไหมขนมปังข้าวจีสำหรับคนประมาณ80หา90คนได้นำกลับบ้านทุกๆวันศุกร์เรากล่าวอยู่ว่าผู้ที่ประสบปัญหาความบ่มั่นคงทางอาหารส่วนใหญ่แม่นผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงที่สูงอายุแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงเดียวอะไรก็ตามเรายังสังเกตเห็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการถึงความช่วยเหลือหลายขึ้นนั่นก็คือผู้ที่เฒ่าบ้าน
1: และก็อีกข่าวหนึ่งเนาะที่แจ้งเนาะมาเล่าสุทานผู้ฟังก็คงจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจดสมโนครัวแต่ปีนี้ก็ทุกๆ5ปีเนาะของประเทศออสเตรเลียจะมีการจดสมโนครัวปีนี้ก็ถือว่าเป็นปี2026นี่ก็จะมีการดำเนินการจัดสมโนครัวขึ้นใหม่เนาะเพราะว่าทั้งรัฐบาลเพื่อก็จะจดเบิ่งเนาะว่ามีจำนวนคนเข้ามาเท่าใดมีอย่างเพื่อรายละเอียดเอาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะไปปรับปรุงให้การบริการหรือว่าให้ความช่วยเหลือให้มันถูกต้องเนาะคักแน่ไม่อย่างสิเนาะเพิ่นก็ไปใส่ทั้งการเพิ่นสิเพิ่มโรงเรียนบ่ขยายโรงเรียนบ่หรือว่าขยายองหมอบออยู่ในเขตใดยังมีคนหลายขึ้นบอหน่อยลงบอแม่อย่างสิเนาะประกาศสิได้รายละเอียดดังกล่าวนี่ดังนั้นการเพิ่นออกมาประกาศเนาะถ้าว่าบุคคลท่านใดสนใจเนาะอยากจะเฮ็ดเวียกเนาะในขณะที่ว่าเพิ่นเก็บกรรม สถิตินี่แหละเนาะลงสัมมโนครัวนี่แหละเพิ่นกับทางองค์การสัมมโนครัวแห่งรัฐออสเตรเลียเนาะหรือว่า Australian Bureau of Statistics นี่กับเพิ่นกับมาประกาศเนาะว่าจะสมัครเอาเจ้าหน้าที่เนาะประมาณ 30,000 คนที่ว่าจะมาเฮ็ดไปอันเฮ็ดสัมมโนครัวในที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาหรือว่าเดือนออกัสต์ปีนี้เนาะอันนี้ก็เป็น2026 ขอโทษ Census ปี2026เนาะแล้วก็ในครั้งนี้ก็แปลว่าในจำนวน 30,000 คนนี่แปลว่าใน16,000 คนนั่นแปลว่าบ่จำเป็นต้องมีการแปลว่าประสบการณ์บ่หรือว่าหยังแม่นซี่เนาะถ้าว่าท่านได้ภาษาแม่นหยังซี่ก็อันถ้าบอกลูกบอกหลานเนาะทางผู้ที่ว่าอาจจะบ่ทันได้เวียกได้การบ่แม่นหยังสิไปยืนคอก็อย่าลืมเนาะเข้าสู่เว็บไซต์ของเพิ่นอันนี้ก็แปลว่าเป็นการสํารวจที่ว่าทั่วประเทศเนาะที่ต้องเฮ็ดเพราะว่าต้องการคือว่าแหละแปลว่าสงสัยในการตัดสินใจในอนาคตข้างหน้าของประเทศเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขเรื่องการขนส่งบ่หรือว่าการขยายเส้นทางไม่อย่างต่างๆเนาะก็แปลว่าเพิ่นกันยังอันนี้เพราะว่าทุก5ปีคือว่าแหละเป็นละกะสัมมโนครัวนี่เป็นการบังคับใช้เนาะถามว่าเพราะว่าถามว่าบ่ผู้ใดปฏิเสธไม่อย่างเฮ็ดสิก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายดังนั้นก็ทุกๆคนเนาะในประเทศออสเตรเลียนี่จะถูกเก็บกรรมเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่ว่าพลเมืองหรือว่าผู้ที่ถือสัญชาติเท่านั้นทุกๆคนเนาะที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียนี่จะต้องได้ประกอบส่วนกับการจดสัมมโนครัวทั้งนี้มีหวมทั้งแบบนักศึกษาต่างประเทศเนาะหรือนักศึกษาต่างด้าวผู้ที่มาพักหรือว่ามาท่องเที่ยวเนาะพวกวิสิเตอร์มันอย่างซี่แล้วก็พวกหรือวีซ่าต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งเด็กๆน้อยเนาะก็ต้องได้เข้าสัมมโนครัวดังกล่าวนั่นอันนี้ก็แจ้งให้เนาะสําหรับท่านผู้ฟังเนาะบอกพี่บอกน้องบางคนก็อาจจะได้มีการเดินทางในวันดังกล่าวนั่นก็แจ้งบอกเนาะให้กันแปลว่าสามารถท่านไปอยู่บ่อนใดก็มันสามารถลงสัมมโนครัวอยู่บ่อนนั่นเนาะแล้วก็ต้องแจ้งบอกเขาว่าเจ้าท่านมาจากบ่อนใดแม่นอย่างซี่นะเนาะมันก็มีรายละเอียดให้กรอกให้เตือนดังนั้นก็อย่าลืมเนาะก็เดือนสิงหาหรือว่าเดือนออกัสต์ที่จะถึงนี่มันเป็นมืออธิวัจจะเซ็นเก็บสัมมโนครัวแต่สําหรับมือคักแน่นั่นก็ยังบ่ทันออกมาเถอะค่ะพระเจ้าก็จะเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ในระยะนี้ก็มีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการให้ความช่วยเหลือบรรดาคนงานติดถ้ำเนาะคนงานขุดเหมืองที่ติดถ้ำอยู่ที่ประเทศลาวของพวกเฮามีจํานวน7คนเนาะก็อันนี้คันนี้ก็มีบรรดาหน่วยกู้ภัยต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยของลาวแล้วก็มาจากกองไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้กันทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดําน้ําต่างๆของชาวต่างประเทศก็ได้เข้ามาร่วมก็มีทั้งออสเตรเลียนําเนาะมีออสเตรเลียญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วก็ฟินแลนด์เนาะที่เข้าไปช่วยในครั้งนี้ได้เข้าเพราะว่าได้เข้าไปค้นหาคนงานที่ว่าติดอยู่นั่นก็ถือว่าติดเป็นหลายมือแล้วเนาะแล้วบ่แม่นฮอด10มือแล้วบ่เดี๋ยวนี้นะอันนั้นก็เนื่องจากเข้าไปแล้วก็ฝนตกแห้งก็เลยมีน้ําขังปิดปากถ้ําค่ะออกมาบ่ได้ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าหน่วยกู้ภัยเนาะน่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถพบคนงานได้5คนแล้วที่มีชีวิตอยู่เนาะการเดี๋ยวนี้ก็พยายามซอยเหลือที่จะเอาพวกเขาออกมาแต่ก็แน่นอนก็จังต้องค้นต่อสืบต่อค้นหาอีก2คนที่ยังสูญหายกันไปนั่นซึ่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ถือว่าให้ความร่วมไม้ร่วมมือเนาะในการเนี่ยก็มีผู้ใจบุญที่ว่าบริจาคไอ้ปั๊มดูดน้ําสูบน้ําเนาะออกมาจากถ้ําก็ว่าได้เฮ็ดให้สะดวกง่ายในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกันอีกแล้วก็มีอื่นๆอีกเนาะหลายคนที่ว่าให้ออกมาช่วยเหลือกันในครั้งนี้เนาะก็เพราะว่าถือว่าก็ ข้าไปหันกะทางแคบเนาะเป็นหูเป็นอันนั้นทางคับแคบแล้วก็อยู่บอนที่ว่าปากถ้ํานะเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นร้อยกว่าเมตรพุ่นแหละเนาะ100กว่าเมตรเข้าไปอันนั้นก็ว่าเป็นยังคงพบพ่อ5คนเนี่ยนี่กันยังคําทั้งทยอยเนาะสิหาวิธีการที่จะซอยทั้ง5คนนั้นออกมาแต่แกแน่นอนเนาะกันยังต้องได้ติดตามตัวในการต้องหา2คนที่ยังสูญหายกันไปอยู่นั่นเนาะแต่ก็อีกข่าวนึงเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกี่ยวกับทางด้านเซ็นเตอร์ลิงเพิ่นออกมาเปลี่ยนแปลงสําหรับระเบียบใหม่ของการขอกินเงินว่างงานนี่เนาะเพิ่นการเพิ่นก็สิเฮ็ดเพื่อที่ให้ว่าให้มันโปร่งใสและก็ชัดเจนขึ้นในจากระบบที่เป็นอยู่ที่ของว่า job seeker นี่เพราะว่าต้องการจะเฮ็ดให้มันได้รับผลอย่างชัดแจ้งเนาะแล้วก็เป็นธรรมเนาะในการที่ว่าต้องหาเวียกงานและก็ดังนั้นก็แน่นอนกฎระเบียบใหม่เพิ่นออกมาเนาะเพิ่นเสนอถ้าว่าให้เวียกนะเวียกใดกับต้องได้เอาเวียกนั่นแปลว่าบ่สามารถที่จะปฏิเสธแม่นหยังได้เนาะอันนี้เพิ่นก็มีกฎระเบียบใหม่ที่ว่าออกมาเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าให้เงินว่างงานแก่บรรดาผู้ที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้เนาะแน่นอนอาจจะต้องผู้ที่กินเงินว่างงานอยู่ก็ต้องได้ติดตามกันตื้มอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกเนาะฝากไปก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬาเทนนิสนอกาFrench Open ก็ได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่มื้อวันจันทร์พุ่นออกต้นมาเนาะก็อย่าลืมติดตามกันได้เนาะผู้ที่ว่ามักกีฬาประเภทนี้สำหรับกีฬาเทนนิสแล้วก็อย่าลืมเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาเตะบาลซ็อกเกอร์เวิลด์เนาะหรือว่าที่ว่าเตะบาลโลกเนาะกับมอเข้ามาเลยได้ท่านผู้ฟังใกล้เข้ามาแล้วเนาะเดือนหน้านี่แหละเนาะเดือนตุลนี่ก็จังได๋ก็อย่าลืมเนาะก็ให้กําลังใจแก่ทีมชาติออสเตรเลียเฮาที่ว่าจะลงแข่งขันกันในแมตช์ดังกล่าวเนาะเมื่อที่ว่าเป็นอยู่นั่นก็สามารถติดตามกันได้เนาะผู้ที่ว่ามักแฟนกีฬานี่ในพุ่นละเดือนหน้าเดือน6เนาะวันที่16มันก็สิเริ่มละเตะบาสโลกนี่เนาะนะครับการฝากประชาสัมพันธ์เนาะถึงชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะวัดลาวเมลเบิร์นเพิ่นจะได้จัดที่ทําบุญตักบาตรถวายของอัฐะในวันเดือนหน้านี่เนาะของวันที่เป็นจูนเนาะอันนี้15เดือนจูนบ่เป็นแม่นเพิ่นเทศเนาะก็อย่าลืมไปร่วมกันกะชาวคริสต์ต่างลาวเนาะสาวคาทอลิกลาวก็อย่าลืมเนาะมื้ออื่นนี่ก็ถือว่าเป็นมื้อวันสําคัญของทางศาสนาเช่นเดียวกันเนาะเป็นวันเฉลิมฉลองพระติเอกานุภาพก็อย่าลืมภาวนาเพื่อเนาะให้พระบิดาพระบุตรพระจิตเพิ่นอำนวยพรให้แก่พวกเฮาในการดำเนินชีวิต
0: ประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Gippsland Highway คุม Grandburn ขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญผ่าป่าสามัคคีของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดมีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์มื้อวันที่5เดือนกรกฎาคม2026เริ่มแต่ 9:30 น.ตอนเช้าเป็นต้นเอาล่ะท่านผู้ฟังนำมาฮอดนี้รายการวิทยุของพังหอก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าในรายการวิทยุภาคภาษาลาวจาก 92.3 FM 3TBZ สถานีสวัสดี